0: ไอ้ไว้นะไรซะบุรีตาลมาสุกดินนาลายกายอมบรรยม
1: ดนขานาลาย
0: ไอ้ไว้นะไรซะ